สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นกันเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าฮุตาโกซะกราฟิตี้หรือกราฟิตี้ราศีเมถุนโดยคิรินจิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิครับ
1: สวัสดีค่ะนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะตำนานเล่าสืบต่อกันมาในญี่ปุ่นที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้เรื่องโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตากับยายอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไกลโพ้นทั้งสองอยู่กันมาจนแก่เฒ่าแต่ก็ไม่มีลูกไว้เชยชมจนกระทั่งวันหนึ่งตาขึ้นภูเขาไปตัดไม้มาทำฟืนส่วนยายออกไปซักผ้าที่แม่น้ำขณะที่กำลังซักผ้าอยู่นั้นเองยายก็สังเกตเห็นลูกอะไรกลมๆโตๆ

0: ากินมากหากินกันเลยดีกว่านะยาย
1: ว่าแล้วพ่อเท่าก็เอาลูกขอวางบนเขียงขวามีดเตรียมจะผ่าแต่ยังไม่ทันจะจดคมมีดลงไปลูกขอก็แตกออกเป็นสองซีกเผยให้เห็นเด็กชายแรกเกิดน่ารักน่าชังคนหนึ่งนอนอยู่ในนั้นตายายดีใจเป็นที่สุดตั้งชื่อหนูน้อยว่าโมโมทาโร่หรือเด็กชายลูกท้อแล้วก็กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูด้วยความรักตลอดมาหลายปีผ่านไปจนกระทั่งครั้งหนึ่งมียักษ์ร้ายเข้ามาอาละวาดบ่อยๆในละแวกบ้านที่โมโมทาโร่กับตายายอาศัยอยู่พวกมันทั้งหยิบฉวยทั้งทำลายข้าวของจนชาวบ้านเดือดร้อนไปตามๆกันวันหนึ่งโมโมทาโร่บอกกับสองตายายว่า
0: จ๋ายายจ๋าเจ้ายักษ์ร้ายอาศัยอยู่บนเกาะโอนิงาชิมะข้าจะเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ปราบมันให้สิ้นชื่อ
1: แม้จะห่วงแสนห่วงแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของโมโมทาโร่ตายายก็ต้องตัดใจยอมให้โมโมทาโร่ไปปราบยักษ์ตามอบดาบให้เล่มหนึ่งส่วนยายทำคีบีดังงกขนมแป้งข้าวฟ่างปั้นลูกกลมๆรสเลิศกินแล้วมีพลังวังชาให้โมโมทาโร่นำติดตัวไประหว่างที่กำลังเดินไปตามทางสู่เกาะของยักษ์ร้ายโมโมทาโร่ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าดังฮุ่มฮุ่มสายเรียกตนอยู่ข้างหลังเขาเลี้ยวกลับไปมองตามเสียงนั้นก็เห็นหมาตัวหนึ่งร้องเรียกทางวิ่งตามมา
0: โมโมทาโร่โมโมทาโร่ขอกิบีดังโกะที่ท่านเหน็บเอวเอาไว้สักลูกหนึ่งจะได้ไหมได้สิจะเป็นไรไป
1: โมโมทาโร่ร้องตอบแต่ก็มีข้อแม้ว่า
0: แต่ข้ากำลังจะไปปราบยักษ์ที่เกาะโอนิงาชิมะถ้าเจ้าไปด้วยข้าก็จะให้คิบิดังโกตกลงไหม
1: หมาตัวนั้นตอบว่า
0: ตกลงข้าไปกับท่าน
1: แล้วหมาตัวนั้นก็ได้คิบิดังโกสมใจและจากนั้นมันก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่พอเดินไปได้อีกไม่นานก็มีดิงตัวหนึ่งตะโกนเรียกโมโมทาโร่เอาไว
0: ้โมโมทาโร่โมโมทาโร่ขอคีบีดังโกให้ข้าลูกหนึ่งด้วยจะได้ไหม
1: ขอได้คีบีดังโกดิงตัวนั้นก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่ไปอีกตัวหนึ่งครั้นเดินต่อไปอีกได้ไม่นานคราวนี้มีไก่ฟ้าบินตามมาขอคีบีดังโกเหมือนกันและพอได้ไปไก่ฟ้าก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่ไปอีกตัวหนึ่งและแล้วโมโมทาโร่พร้อมด้วยหมาลิงกับไก่ฟ้าที่เดินทางมาด้วยกันก็ลงเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะโอนิงาชิมะบนเกาะโอนิงาชิมะมียักษ์อาศัยอยู่มากมายเป็นเมืองใหญ่ปราสาทยักษ์ใหญ่โตมโหฬารประตูหนาหนักแข็งแกร่งเปิดเข้าไปไม่ได้ง่ายครั้นไปถึงหน้าประตูปราสาทเจ้าลิงก็ปีนขึ้นไปบนประตูข่วนยักษ์ที่เฝ้ายามอยู่ส่วนไก่ฟ้าก็บินตามไปจิกตายักษ์และด้วยวิธีนี้จึงเปิดประตูให้โมโมทาโร่กับพวกเข้าไปในปราสาทได้โมโมทาโร่ใช้ดาบไล่ฟันพวกยักษ์ร้ายหมาไล่กัดลิงไล่ขวนไก่ฟ้าไล่จิกตายักษ์ลงโทษเหล่ายักษ์เสียจนหลาบจำและพวกยักษ์ก็ให้สัญญาว่า
2: พวกข้าจะไม่ทำชั่วอีกแล้วขอคืนทุกอย่างที่เอามาจากชาวบ้านฝากพวกเจ้าเอาไปคืนให้ด้วยนะ
1: โมโมทาโร่กับบริวารจึงกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมด้วยทรัพย์สินของชาวบ้านที่ได้คืนมาจากพวกยักษ์ชาวบ้านพากันดีอกดีใจและจากนั้นทุกคนก็อยู่กันด้วยความสงบสุขตลอดมาค่ะและเรื่องราวของโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็ก

0: ทโรเป็นนิทานที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่นนะคะอย่างพวกเด็กๆเนี่ยพอถามว่ารู้จักไหมก็จะเล่าให้ฟังอย่างคล่องปากเลยทีเดียว
1: ครับแล้วก็เป็นนิทานญี่ปุ่นที่ผมคุ้นเคยมากเรื่องหนึ่งนะครับจากการที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ชุ่มฉ่ำหวานหอมของโปรดของผมเลยทีเดียวละครับ
0: ลูกพีช
1: ใช่แล้วล่ะครับลูกพีชหรือว่าลูกท้อนะครับผิวสีสวยขาวๆอมชมพูเหมือนแก้มยุ้ยๆของเด็กตัวเล็กๆมีเม็ดรูปรีรีเนี่ยอยู่กลางผลซึ่งก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนโบราณจินตนาการเป็นเด็กทารกตัวเล็กแล้วก็คิดเรื่องขึ้นมาเล่าให้กับเด็กๆฟังนะครับ
0: คงจะอย่างนั้นนะคะและโมโมะเป็นผลไม้ที่หอมหวานชื่นใจออกดอกในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เป็นผลให้เก็บกินกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปถึงปลายสิงหาคมแล้วแต่ท้องถิ่นค่ะดูจากสถิติในปัจจุบันปรากฏว่าท้องถิ่นที่เก็บโมโมะรสดีได้เป็นปริมาณมากอยู่แถบจังหวัดยามานาชิซึ่งก็กล่าวกันว่ามีภูมิอากาศเหมาะกับการปลูกโมโมะคือมีช่วงกลางวันยาวกว่าที่อื่นในญี่ปุ่นแล้วก็มีฝนตกน้อยค่ะ
1: ครับเดินทางไปกลับจากกรุงโตเกียวเนี่ยได้เลยนะครับคือรถไฟไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถ้าขับรถไปก็ประมาณสัก3ชั่วโมงถ้าไปตอนที่เป็นหน้าโมโมะก็จะได้ชมสวนที่มีโมโมะออกเต็มต้นไปตลอดทางสวยงามมากทีเดียวครับ
0: ค่ะนอกจากจะชื่นใจไปกับโมโมะสดๆแล้วนะคะยังมีของกินที่ทำจากโมโมะอีกมากมายค่ะอย่างพวกเยลลี่ไอศกรีมน้ำผลไม้แยมแล้วก็พวกขนมหลายๆอย่างเข้าไปในร้านขายของที่ระลึกเนี่ยก็จะลานตาไปหมดจ้ะเลือกซื้อไม่ถูกเลยทีเดียว
1: แหมคุณฉุยวงอธิบายซะจนน้ำลายสอแล้วนะครับอีกอย่างนึงครับที่มีบทบาทสำคัญในนิทานเรื่องนี้ก็คือคิบิดังโกที่ยายเนี่ยทำให้โมโมทาโร่นำติดตัวไปแล้วหมาไก่ฟ้ากับลิงเนี่ยก็ขอกินก่อนที่จะติดตามไปปราบยักษ์ร้ายนะครับ
0: นี่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะทำจากแป้งพันธุ์พืชประเภทข้าวฟ่างเอามานวดให้เหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆรสหวานๆค่ะถ้าไปเที่ยวแถวๆโอคายามะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นถิ่นกำเนิดของนิทานเรื่องโมโมทาโร่ก็จะได้ชิมกันนะคะแต่ต้องเดินทางไกลหน่อยจากโตเกียวต้องขึ้นเครื่องบินหรือว่าชินคันเซ็นไปค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าเอ้โกคิเกงวะอิคากะหรือเอ้เป็นอย่างไรบ้างโดยซาดิสติกมิกาแบนขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan